นคุณกินใช้หมดดะองวันละในนาสายุนแต่อังมังอาจจะจิสนากะตูโลดิให้บบายมิสายาวสายาวปะไม่บูสิสไงยับบังมูรังบุอักงาลาตายิบังติงันนาสิยาคุกะลิมะอัปันวะมานุมบาลิงดาวกิกันนาหันปะคุณสาองดูนะไม่ดิเทรินเชียกะตุง